กาดิเรติดาเมาไงมากันนุ่มบานมีเมียดนาตือบัวลำบวงไอ้กุญแจดังไอ้กันบวงไงกิตาวรังเล็กีไม่ไงมาดากาดิเรสงะจันดวงไอ้กันมังลานมาดากาดิเรส

ละเบียดมากูสารดันนาตายดาปวนและกูมาเลียกาตนาก็มีรังโนมันเอามังยามังหามิรามังกะดากับปุจวะกูมดาดันยามังหามิอาสักะเลกะเล

ายปัญญาเอรุมาปัญญาลันดังบาริรันเดียดมาเลียนิยาโอลำบังตุบวาปิปาโอคูกะปะลารันดาโอทิบดากะบวาสิบาโอญะมังาบดาโอมันซาโอลบัดบราบินันกะกะมิวรายโนญะบวาดิเรดิเกญะวายมาญะเดกุมังาลเมดาปะเตนะดาปัดนุญานกะกูญิงกาโอนะกะจะปายดาตาเอจะปายกะมิวรายโนระปาสกะตังานกะกุนุตวะฮดานะกะบะรอฮะกูตะกวดกะกะลาลูไมวะปนวะซาลาดานกะเสียดูมะลำบางมะกังกะตุบวะรำบาง